ันบังอาจีปูมีตังแป้นังเจดีปังอมบริปีหันรีบังโจจักกาเจครองโจจักดอยอาสอน

อีโฮมอาเฮมกับบูเจกับปังเจงเกปังรีปังดอนเป็นเฮนโลอาร์นามอารอนอัตเตงเป็นปินโซอาลโซปาโดจอมอพันซีปังรีปังดอนปุโลเฮมพูอาร์นามซีอารอนปินจงโลลาบังฮินีปาโดจอมเป็นเมเซนอาเฮมจุกิมจรักเทกจิอาพันบิดีโซรีกาจิปิสเซรอยเฮนโลลาโซอาลองโซอาโลมาเตเฮมพีอาบังกสนสิกเกเคลมนังจิมาลาโซอาลามเลอิริตุมเจทานโลนาอินุเฮมพีปุโรเตกายเกตัยนิงดิงนิงจอนลามซามลามดอกลาเป็นอาออดอาดูร์เกมีเกเคนังสดโลเฮมกาโบเจปุโรเตจิจินีเซรอยลาเป็นเจราบเซรอยเฮมอิสิเกโดเวกนังโปเจราบเซรอยโลเตเกอุนเอากามาเวจิจินีเซรอยโลเตจิปูจีอาลามตาอาเวโลบอนตาอินุตอาเฮมพีปุโรเตอเมทังเป็นสีอาจัดอาการตาเคลมจาปนังจีสนสีอาลุฮีเจลิร์เจปอร์อาร์นามคาร์ดอมเคริมเคบีเคตุนเคดังเฮมคาปังทีร์คาดูคาเวอาการตาเคลมรัมเป็ดนังโปลาเป็นอาการตาเมเซนเป็นเพลงดาพรังโปอินุตเมเซนอาเฮมพีปุโรเตไกเกตาอาเฮมกาบูเชเมเซนอาพันซีมาทาจีซอนซีซอกแซงอิงตีมันทูตังกาปอยซาบูเซตามิจิฮิซับเวอร์จีลาเป็นเฮมอังตาริดอังตาร์ตาอาปอร์อาเซกเป็นกาเจเซจีอาพันเจซิกเวอร์จีลาอันอาคามอังบองเป็นซิตามิโอโซมาร์เป็นเจงล็อกเฮมริดอันตาเจปังทีร์เอ็ดซีโดนังจีเฮมอาสอลเลบางอารองฮิตที่กุลาเลดามจีปูสิตามีซิกปีดุนราปัจจุปัจจุนดุนปามีซีนิงอารองเป็นฮิรจุมีปีดุนังจีสอนซีเฮมอิซีอารมูอพันตาโอรานังโปอาโคนาฮกเป็นสิตามีเฮมนังเลโรกโลเตเบียร์ตาเอ็นปามีนังจีลาเป็นเควานอาฮอลมูโดอันเซตาเอ็นดุนเป็นเฮมอาร์โลปนังจีลาเป็นปินีอาลามโซดักเลทันจีปูเซตามีเมนเมนเกทันผิดนังนี่ปีจูเป็นซีทันนังจีลาเป็นปินโซอานิงเกทียหุดถักดุนเดเดซีเกมีบางฮินีนิงเจราบโลเตเจบอฮองตาดกอกจีลาเป็นเฮมอาริปีเลนานีดามจีปุสิตามีอาบังคาวิอาฮุดอันอภันดอร์จิตอาฮอร์มุตาเฮมอาสอร์อภันบีกังซีดามนังจีเมเซนอาเฮมพีนมันจีปุโรเตอาออดอาดูร์เคเมเคเคนังสดโลสอนซีซาลามเทตาดูอาลุโซลังจีปุโรเตอาเปอภันซีลังนังจีปุอาซาลามเทอาลามจายเคลาปุสอนเฮนโลโอโซมาร์เคเฮมเฮนโลเคเชงซีอาฮิคาอาคาชาร์ลีอาดิมโลลาซีเปเคเคเชงซีอาติชาร์ลาเป็นอาปูเคพรินซิปัลโลลาตุมคูปิซีเคเคลมเคดามาลาซอนซีโอโซมาร์อาตุมตาชาร์ลี

ามีนอนหมู่นางแจงทูสีหมู่นางแจงแปลงสีนอนทาริเป็นสามีบ่อยพารันดูสีสีบ่อยพารันดูสีบ่ห้ามลักสังรีกรม